0: ายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์ครับไปเยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่นะครับเตือนฝนตกหนักระลอกใหญ่4ถึง10ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็มอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและก็ตำบลวัดใส่500ชุดก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ500หลังคาเรือนหลังจากวันก่อนครับทางรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ตามกฎหมายดังนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็การลงทะเบียนเพื่อเยียวยาความเสียหายก็จะสามารถดำเนินการได้ทันทีอย่างในพื้นที่นครสวรรค์ครับยังคงน่าห่วงปริมาณน้ำเนื่องจากฝนยังมีโอกาสลงมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในช่วงนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับพื้นที่เปราะบางหรือพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนทุกครั้งเกิดภัยพิบัติทางจังหวัดจะลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมีเงินเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วครับครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงมีงบซ่อมแซมบ้านเรือนที่อาศัยตามการสำรวจไม่เกินท่านละ 80,000 บาทนี่เป็นแนวทางเดิมก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นภาพหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐด้วยเหมือนกันแล้วก็มีภาพถนนทรุดครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ชลประทานนครนายกตรวจสอบทางขึ้นสันเขื่อนขุนด่านประการชนหลังไหลทางเกิดทรุดตัวจากภาวะฝนตกหนักสะสมเมื่อหลายวันก่อนครับจนต้องปิดเส้นทางขึ้นเขื่อนล่าสุดยังไม่สามารถนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าซ่อมได้นะครับต้องรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็ความชื้นในดินดีขึ้นวันเกิดดินสไลด์แต่ว่ายืนยันตัวโครงสร้างเขื่อนนั้นไม่ได้รับผลกระทบครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐนะครับถนนเขื่อนขุนด่านทรุดร่มเกล้าลดช้าเร่งสูบออกอนุทินเยี่ยมคนปากน้ำโพดถกรับมือฝนหนัก 4-10 ตุลาคมลุ่มเจ้าพระยายังไม่พ้นภัยนายกอนุทินเรียกประชุมถกแก้ไขน้ำท่วมรายวันสั่งทุกหน่วยเฝ้าระวังฝนหนัก 4-10 ตุลาคมก่อนยกทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยเมืองปากน้ำโพเตือนการและเพชรบุรีฝนหนักห่วงเขื่อนแก่งกระจานน้ำล้นเกินพิกัดส่วนจังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังหนักน้ำเพิ่มสูงอ่างทองคันกั้นน้ำพังน้ำไหลท่วมทั้งหมู่บ้านขณะที่คลองชัยนาทป่าสักน้ำทะลักเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนพื้นที่ริมน้ำส่วนชาวเคหะร่มเกล้ายังไม่พ้นวิกฤตหลังกทม.นำท่อซิ่งบรรสูบน้ำออกเจอปัญหาน้ำย้อนลดช้ากู้ยังไม่สำเร็จครับ
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะก็เป็นเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและกรุงเทพผู้ที่เข้าเงื่อนไขก็ได้รับกรณีที่บ้านพังเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทนี่คือส่วนที่1ค่ะส่วนที่2จะเป็นการใช้จ่ายเยียวยาแบ่งเป็นกรณี2กรณีด้วยกันก็คือบ้านพังเสียหาย 9,000 บ้านถูกน้ำล้อมอีก 5,000แล้วก็เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทตามมติครม.อันนี้คือในส่วนของครม.นะคะในส่วนที่3ค่ะคือเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติค่าสินใหม่ทดแทนระยะเวลาจะคุ้มครองก็คือต้องถูกน้ำท่วมวันที่1ตุลาคมคุ้มครองจนถึง1ตุลาคมปีหน้านะคะมีปภ.เป็นหน่วยดำเนินการคุ้มครอง2ประเภทคือประเภทที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 1,000 บาทขออภัยค่ะ 100,000 บาทนะคะแบ่งเป็นอุทกภัยน้ำท่วมและน้ำล้อมและสามารถขอเงินเยียวยาเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทในกรณีที่มีหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมก็สามารถส่งข้อมูลให้กับบริษัทประกันดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทีส่วนเรื่องของน้ำล้อมนะคะเบื้องต้นจะได้ 5,000 ช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 95,000 บาทส่วนร่างกายและชีวิตนะคะก็จะมีการคุ้มครองชาวไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะคุ้มครองรายละ2ล้านบาททุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรค่ะชดเชย 200,000 บาทต่อคนนะคะเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะของใน Daily News ค่ะสั่งปภ.เป็นเจ้าภาพสำรวจรายชื่อที่ต้องรับการเยียวยาอนุทินไม่พอใจเจ้าหน้าที่ดุประชาชนหันไปถามปลัดมท.ลูกน้องไปดุใครขณะที่ชัชชาติแอนอกรับลูกน้องผมครับแต่ได้กำชับไปแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกก่อนลงพื้นที่นครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่เผยจุดดีของประกันภัยพิบัติแห่งชาติย้ำช่วยชาวบ้านไม่มีพักแต่มีพวกส.ส.ต่างพักร่วมกันช่วยทำงานเพื่อประชาชนค่ะ
0: 7:45 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของอัจฉริยะนะครับเมื่อวานนี้ถูกตำรวจบุกจับคดีช่อโกงครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของตำรวจบุกไปจับอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฉ้อโกงประชาชนครับเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.ครับนำหมายศาลอาญาเข้าจับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นพนันทายผลชกมวยก็จับกุมได้ขณะนั่งกินอาหารบริเวณสนามมวยอ้อมน้อยอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครครับก่อนนำตัวไปลงบันทึกจับกุมที่สภ.กระทุ่มแบนคดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมีนาคมตำรวจจับกุมแก๊งพนันออนไลน์มวยพักยกวาเรตี้ย่านบึงกุ่มรวบผู้ต้องหา6รายพร้อมทรัพย์สินอีกกว่า6ล้าน3สืบสวนพบมีเส้นเงินกว่า 1,000 ล้านจึงขยายผลมีเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนทำเว็บและนายอัจฉริยะจำนวน212ครั้งเป็นเงินกว่า40ล้านครับเมื่อตรวจเส้นเงินอย่างละเอียดก็ยังพบเส้นเงินเชื่อมโยงเข้าออกจากบัญชีบุคคลอื่นทั้งกลุ่มเซียนมวยผู้บริจาคให้ชมรมโดยพบบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะมีเงินออกนะครับ11,196 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า191ล้านบาทชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมีเงินเข้าออก 5,140 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า168ล้านบาทจึงเป็นที่มาของการขอศาลออกหมายจับกลุ่มนายอัจฉริยะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำทั้งคืนเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับเป็นพาดหัวข่าวนะครับกรอบรองจากข่าวสดวันนี้ครับแจ้งข้อหาอัจฉริยะฉ้อโกงฟอกเงินตำรวจระบุโยกบัญชีชมรม350ล้านแทงพนันมวยตำรวจไซเบอร์บุกรวบอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหน้าสนามมวยอ้อมน้อยตามหมายจับคดีฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินและพนันมวยออนไลน์หลังตำรวจขยายผลพบเบื้องหลังใช้ชื่อชมรมบังหน้าบังคับขอรับเงินบริจาคแต่กลับถ่ายเทเงินกว่า350ล้านบาทเข้าเครือข่ายเว็บพนันมวยทั้งยังมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายให้การกับตำรวจครับ
1: มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของสส.ไอเดียค่ะนางสาวสุชาดานะคะก็มาจากการที่คุณรังสิมันต์โรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะกรณีที่นางสาวสุชาดาแจ้งความฐานหมิ่นประมาทและกรรมาธิการกฎหมายจะมีการเชิญมาชี้แจงทั้งคู่เลยค่ะทั้งตัวของนางสาวสุชาดาแล้วก็สามีด้วยโดยให้มาชี้แจงกับกรรมาธิการว่าข้อเท็จจริงในเชิงลึกมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเครือข่ายใหญ่ชื่อย่อว่าเครือข่ายเสียตือเครือข่ายนี้มีอยู่จริงแล้วก็ใหญ่ค่ะที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังอาจจะอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานแต่ก็ทางคุณรังสิมันต์โรมมองว่าท่าทีของรัฐมนตรีดีอีก็อ่อนลงแล้วก็เปลี่ยนไปจนไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วจะมีเรื่องของสินบนนะคะคำถามก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาดีอีพยายามเคลมว่ามีการปิดเว็บเป็นล้านเว็บแต่บอกว่านี่คือความสำเร็จเรารู้ว่าอีกหลายเว็บพนันที่ยังเปิดอีกเต็มไปหมดค่ะซึ่งพิสูจน์ได้อย่างไรว่ารัฐมนตรีดีไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขณะที่ในฝั่งของนางสาวสุชาดาหรือสามีไม่เข้ามาชี้แจงกรรมาธิการจะดำเนินการอย่างไรคุณโรมบอกว่าการจะไล่เรียงมาแบบนี้แน่นอนไม่ใช่เปิดเวทีพยานหลักฐานเพราะตนตั้งกระทู้ถามเรื่องสินบน40ล้านบาทดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีดีมีของฝากตนก็มีของฝากไปให้รัฐมนตรีดีเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในฝั่งของคุณสุชาดาเองนะคะก็มีการฟ้องร้องนะคะโดยพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์
5: Урт хөлөд ямар нэг юм орохгүй хөлийг юу орох вэ гэдэг.
6: Урт хөшөө бол хөлөө орооч гэдэг юм байна. Урт юу хөл орооч гэдэг вэ? 자.
7: 다르마.
6: 에이. 다르마 후자라나. 자, 나무 상가도 몬드길도 민우코 요에다 조에 앞서.
5: 샤사스틱 몬드 거기다.
6: 자, 베르타 아무르트들 사한 글들에.
7: 자.
6: 자. 내 거르큰 님 다르흔 때 자나사. 오서 내 거르큰 후와 갈다. 나무 상가도 내 만나도 이루는 거 같았대. 미셸루트 때 함다. 미셸루트 때 하고 다. 아르사가 미셸루트 때 하고 있대. 함게 아르트 그 달았다 미셸. 가던 좋아하시긴데. 자, 나이 아론 그때 도가리 갑사요.
5: 저희는. 영웅 되게 좋다가지.
6: 가사하게 커밍 되게 좋다가지. 자, 하마고 흔히 뭐 도르자가 산틀 만나서 어나와요.
5: 자, 맨.
6: 나이 아론 되게 많아.
5: 우선님은.
7: 많아, 우선님인데.
6: 자, 우선님인데. 힘빌래?
7: 오빠요.
6: 자. 자, 두부는 알뜩 어느 글인 밴도, 요런데,
7: 리스트.
6: 알뜩 어느 글인 밴도, 어떻게. 동긴 직선에 팀을 굴림 대위도, 또.
5: 알뜩 전후 한 대위도,
6: 그래도. 뭐하, 막, 시대.
7: 저, 다소하고 있지,
6: 그치? 네, 어떤, 아들 주대도, 민우코, 알뜩 어느 글인 밴도, 소쳤어, 막.
7: 다소하고 있지, 아우, 가르쳐,
6: 맞춰. 아, 맞고 싶대. 자.
5: 하리포터링 에이지 킹기 뜨고 있대?
7: 어,
5: 미치. 저 딸 누구는 그 뺨.
6: 있으시대. 안 뜨거워, 그치? 안 뜨거워, 그치? 믿을 때 와가지고.
7: 내가 뜨거워, 떨었다.
5: 인기 좋아가시대.
6: 기칠 때가 소웠다, 민혁호. 기칠 때 소아.
7: 어떻게 작은 그러고.
6: 자, 멋있어. 아무튼 뛰어들어서 할 것들에. 야, 거의 인내 빌리래 할 거라, 여러분들.
5: 되면.
6: 알뜨거워, 그 소웠음 죽어서 믿을 알뜨거워, 그치? 왜 믿을 때,
5: 되?
6: 비 오도 날뜨고 하는 소스는 죽으면 믿고 있어요.
5: 아,
6: 헛다. 자, 나는 또 아유 어떤 조건 없죠? 한 걸 어떤 것이?
5: 어때 뭐든.
6: 뭐 시대면 되면.
5: 맞아. 자, 두고 오늘 들어 예약 취득 언설로 날뜨셔서 텐트서라. 네프트리 언더리 오늘들 예약 취득 목적자가 인코알 이렇게 에런볼 감바 미가 니르구이 간토석 홍알즈 나무상가돌지 바이러기야.
6: 이따 어디 예약 취득? 자, 보통 바이러기야. 인 어떻게 야가도 약간 백.
5: 야, 욕설 외도서 어떤 일이 갑자기 가져가면
6: 돼? 니르구 니르구 하루도 알선 더 예약하고 왔어. 그 두른이 얼추신 친구 니르구 이렇게. нөхөр юм байна шүү дээ. Шимдэгч нэргүй өгч юм байна шүү дээ.
5: Аа, тийм үү.
6: Аа,
5: тийм бививи.
6: Тийм бивисити ТВТ гэж үү. За, за тэгээ нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч чаар төрөөсөн төлдөг мөнгөөр өөр ин талбайтай боллоо. ST Center хамтран ажилласан. Баярлалаа та бүхэндээ. Аа, тэгээд сэтгэл бүтсэн, оролцсон, залгсан, сонссон, үзсэн бүх одоо мэдлэг гэж миний гин тал болсон сонсогчдод баярлалаа. Продюсер, найруулагч, зохиолч нартаа баярлалаа. А баярлалаа нуура.
5: Баярлалаа бүгдэнд баярлалаа.
6: Өргөжлөлийн 9 цаг 10 минутаас нөгөө тал нэвтрүүлгээрээ. Нэвтрүүлгээ та бүхэн хүлээж үзэлсэн сонсороо. Дэлхийн монголчуудын AMJL радио 88.3.
8: Хэрэг болон шүү хидэд бэлэн байхтан урайтай элдэн шүпи нэвтрүүлгийг ажлын өдрүүдэд 19 цаг 10 минутаас хүлээж авсан сонсороо.
9: Радио зөвлөгөөг оюут толгой компаниас хүргэж байна. Хинийг ч гэмтээхгүй гэдэг зорилгоор аюулгүй байдал ихэлдэг. Ажлын амжилтыг бид ихэвчлэн хэр ихийг хийсэн, хэр хурдан дуусгахнаар хэмждэг. Гэхдээ ажлын өдрийн хамгийн чухал үр дүн бол хүн бүр ажилласаа эрүүл аюулгүй гэртээ харих юм. Энэ бол оюу толгоон аюулгүй ажиллагааны соёлын гол үзэл санааны нэг. Осол гэмтлийг ажлын зайлшгүй хэсэг гэж хүлээн зөвшөөрөх бол урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэж үздэг. Гэхдээ аюулгүй байдал гэхээр зөвхөн уур хайдал хэрэгжүүлдэг зүйл гэж ойлгож болохгүй. Галт огоонд халуун зүйл өргөхдөө, машина жолоодохдоо, барилгын талбайд, офист ч адилхан. Машин барихдаа утсаа хэрэглэхгүй байх, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үедээ жолооны ард суухгүй байх нь энэ мэдээллийг сонсож буй бүх хүнд хамааралтай хэнийг ч гэмтээхгүй байх хамгийн чухал алхам болов уу? Ажлыг хурдан дуусгах нь чухал, харин аюулгүй дуусгах нь түүнээс ч чухал. Радио зөвлөгөөг оюут толгой компаниас хүргэлээ.
10: Өдийн хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс. За, сайн бацгаана уу. Би энэ төрөх гэж бөө болсон хөвгтэй явдлаа бичээ. Би ч төрөх төчсөн бие чагнаад л гэртээ өвтчихлээ. Анхан төрөхч болохоор яаж өвтгийг мэдэхгүй. Жаахан л баслах юм уу хатгвал нөхрөө юу юугүй төрлөө гээл дуудаад эмлэг явна. Очоод болоог байнаа гээл буцаана. Бараг 10 болсон баха. Сүүлээр төрөх хугацаа өнгөрчихсөн би бүр 50-тайгаа өвлөрсөн байдалтай. Мөр 11 сар хээлээ тэдэг гэсэн. Би тийм юм болов уу гэж бодоосто. За тэгээ шүн унтж байсан. Нэг л эвгүй болоо л яа шүү.
11: Мэдгүй. Нортой зүрлж энэ.
10: Би ч нойрондоо харамч болохоор гүрийгээл унтаад байла. Сүүлдээ бүр тискгүй болоод нөхрөө сэрээгээд эмлэг явлаа. Эмч за 3 уруу маргааш өглөө бараг төрчих байх л гээ. Би ч төрлөөгээд баахан хүн эмлэгийн үдээр цуглаачихсан. Цуглуулчихсан байлгүй дээ тий. Шүнжө өвдөд өглөө үзүүлэлт 3 уруу хөвөрөл гэж байна. Ахаад л өвдөж өвдөж өдөр үзүүлэлт 4 5 хавцаа. За яг түрх тасаг руу ор гээл нөхөрч орж ирлээ. Орой олт бол улам мөрчтөө өвдөөд лээла. Усаач хаглууллаа. Савны амсар яг хэвэндээ. Өвдөлтөндөө миний ч ухаан санаа самуураад ихэллээ. Тэгсэн сувлагч нэг томоо тусал байрж орж ирээд л хийчихлээ. Гинт толгойд хин чүлэдэ нэгнийх нь сэтэл хилэгээр бүр амар өвддөг тасралтгүй өвддөг гэж хэлсэн санаанд ороод сэтэл хийснийг нь ойлгоод хичээний юу вэ сэтэл юм биш үсттэй надаа юу хийчих вэ гэхэл ойрлоо хэлсэн сүвлэгч ихч зүгээрээ миний өхөн гээл гараа авчглаа өвдгөр нөхрлөөгээ зүвүүцнүүдээр хараал чи намайг алмаар байсан юм уу яагаад чи биш би төрөхстэй би өвдөө чи яхара зүгээр хэдий ингээл ойрлж өвлж солиорно нэг минут гараа өвдөлт намтгаар нь бас унтаад байгаамаа нэг минут ч гэсэн хаймтээ үнэхээр дэгдэг. За тэгэл 8 уу боллоо. Үнэхээр дискүний эмчээсээ намайг зүгээр хийсвэрт оруулаад өгөөч ээ гэл уйлжгүй л сүүлдээ бүр эмчээ би чадахгүй юм байна боллоо гэвэлсэн
11: чинь
10: нэг томнууд гаргаа гайхаж харснаа. Одоо тэгээ яах уу гэхээр нь бантаад нэрээ чи яах вэ гэж бодлоо. Бас нэг бэршлинээс үзье юм аа. Дагаад л амьсгалаа зүв авч гаргах гэл үзлээ болтгоо. Энэ бол өвдөлт биш. Савны амсар нээгдэх бүрийг цэцэг дэлбэгээ нээж байна гэж төсөөл өдр гэж юм уйснаа бодох гэд хичээсэн чи дотроос юу хатаа юм бэ? Уух гэж яах гэсэн бодол төрөөд л уйлж орилоод сүүлдээ биш мөлхөөд нөхөр нэг ёгийн гоц бөмбөг хоёр барьсан араас гүгээс Төрөх орныхоо доор очоод хөвчлээ. Бүр амьсгал чадахгүй болоод шууд дүлгэдтийм да. Нөхөрч мэ усу амьсгал гэж хажуунаас олон юм яриад би чи дуугаа эмч дуудаж үгснээ хараад байгаа юм би төрлөө гэсэн чи. Эмчээ гэж гүгэл гарсан. Эмч нар ч орж ирээл орон дээр гараад хид түлэл үртэйгээ уулцсан да. Би өнгөрөө сайхан болж байсан чинь дотор ойдл тавинаа л гэж байна. Мэдээ алдуултгүй шууд ойд юм да. Би чинь ахиад эмчээ зүгээр ойхгүй орчихгоо. Ямар дураараа юм бэ? Йой, ээлжид орлоо. Тэгтээ юу тэр төрсний дараа тэр нэг хідүү удаа час час хийж тэр ойдл мойд юу ч ястаа Юун тэр нөгөө нэг амар өвдөлт мэдэрсэн байгаад энэ бол өстой юу ч штэ. Ингэж нэг юм бүтэн өдөр өвдөж том давааны ард гарч үрээ амлуулж яхад нөхөр чи чи одоо ямар амар юм бэ? Өстой танихгүй хүн харж байгаа юм шиг л ээ гэж. Тэр үедээ ахиж хизээр төрөхгүй гэж бодсон ч одоо хүүхдүүдийнхээ багцсан хувцсыг дараагийнхтаа хадгалцсан да. Ямар таа ч дараа нөхөр хамт орохгүй л бат болсон. Өө тий сүүл цонсоход гарснаа үүдэндээсэн хүмүүс нүдэнд нь харагтал нүлмсэн цэлгнэл ярьсан гэсэн. Төрнө гэдэг ястаа хүн таваа юм бэлээ. Эмэгтэй хүмүүс гэж төвчээрийн төлөөч шүү. Аа бас ямар азар мундаг эмч нар таарсан юм. Ааштай эмч байсан бол би бүр дуус дуус гин.
11: Гэтэ яалчгүй тэр хүмүүсийн арын шиг янз янзар илэрдэг байхад
10: тийм.
12: Өдний хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс